再来一位哈，格阿欣吉巴达，kirim salam ya untuk Feli, Fani, Feilan, Mike, Xiuhua, Deborah, Maria Mei, Maya, Yonita, Yeni, Yeyen, Veronica, Chen Fu Ying, Lin Zheng, Wen Xiu Ying, Victor, Suyono, Lao Yan Sun, Lin Zhe Guang, Wen Qing Wen, Chen Sheng Qiang, Yin Qiu,กบุญเจินจันดราปัสก์อาลันอาฮาวอีก้อยกุกองเอปิกดันสมอปนังอาร์เชียกว่าหินอย่างที่จิบัดักจะไรอีไว้คือชีรินอย่าอย่าวันโฮตาเจียอ่ะวันโฮลันฟังลาสิวันโฮฉันฟูอิงนีสิวันโฮฉันชิวพิง文修英林正安安丽丽青青阿韵还有凡夫先生广寒仙平凡先生王木才先生温庆文陈胜强 Victor 饶元顺谢茂雄侯雪薇祝大家安康欢悦谢谢何许人饶元顺来啦饶元顺孙家亚索雷阳呀首先问到蓝方谢谢啊 Selamat bertugas Tuhan memberkati 谢谢kirim salam ya untuk 温庆文平凡燕球罗康陈胜强林志光邱国光梁树玄老师 Chandra Pasco Govitor GoAlexอาฮินซูยอนโนกบุญจุนกวาจิเบนฮินดันสกวาร์กาเฉินฟูอิงกัวมิงหยางเวินชิวอิงเวินอีหลานฟาหวังจูหลานลินกุยหลานลิลี่อันอาโยนิตามายาชิงชิงเดโบราอามิมาเรียมิอายอมากวาดเยเยนจิเซนโดอายอฟานฟูชิวชัยเฮอร์ชิรินกวาฮาว钟菊香卢慧清呀还有爷爷记者落的呀谢谢啊谢谢饶元顺 sorry 孙家呀 sorry 好我们来欣赏这首歌是老地方柳纠缠